0: มาตายความมาตายไงพี่เล่คนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบีราชสุขุสีพี่ยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูเกย์ตัวไปจัตตาริยาดูเ
1: ช่นไม่ยังมาในงงในคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแองสวัสดามาบิคลีเนย์อาเอร์อับบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kaccha ko bin byabostha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama mone kai lang e
0: dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushi aw e phone number 0115547787 9842535541 aw bhayo aw good very good very good